0: Okay, Damon Chalamantante. Let's hear it for this call. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Oh, I could play a P. Manum, ne?
1: Huh?
0: P. Damonum, though? บ่แฮปนะซาบ่แฮปนะรังซาวเดคุบลิชบุดบ่แฮปละจันกุตะดิปอร์พิกวาบันสงาบกะจิงรวยบะคุนอดอร์ลุยลุยฮองดอร์ลุยลุยตะอ่าเดพิกวาจุนงิดันฮริกะดอร์ลุยลุยสงาบออนไอกะแทงโตเวกะดิกะดอร์บอลุยลุยจิงอาร์เนสเวมจุคัมยอสงาวตากะบัดจงอีบะกะดอร์บอลุยลุยกะจงอีดับเบิลยูสินเรมเนจุงตุกะตุกะจงอีบะกริลรันจาเนกะบังไชปินเตม
1: อ๋อจีบักเรลกันต่อตัวตัวรัวชูบียงเนี่ยฮะตัวรัวชูกันยำนางสระกี่ต่อกี่จะเพิ่งสั่งเนาะตัวพี่กว่ายันนับน้ำตาจุโน่เอ็งก็ยังตีตุ๊บละชิบก็จะงะคุบเลยชิบวันเนี่ย
0: I think I'll be able to pick up this last one. Hello.
2: Hello, good afternoon.
0: Hey, good afternoon. Manu, ne? Manu. Hello.
2: Hello.
0: Okay, because pikuas kam jura yu to ongshwa
2: na ka phlim dil chale ka barwai kuch tum dekho
0: to nga pikua ban de kit nam ta jong no
2: ning ko mung sap te phi mar te te ba dik to ba ha ba yo la ning sap te
0: ha
2: ya ka ra hi ki lak ngai ve pe ve ba lakhem ka par te
0: okay to khuli shi bone mo phi di manum to
2: I come with him
0: though, Mavi. I'm not the let's okay. The beginning of the drawing in Pukonoganic program. There's a Skapai program on board by RJ Crow. Then the Kalyanji TJ Kubling is a second over Hoyaka Porn. And have a great day.